สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่5พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียได้ออกแถลงการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานแร่ธาตุที่สำคัญอาหารและทรัพยากรหลักอื่นๆทั้งสองได้หารือกันเมื่อวันจันทร์ที่4พฤษภาคมการประชุมสุดยอดครั้งนี้จัดขึ้นที่กรุงแคนเบราของออสเตรเลียและใช้เวลาประมาณ90นาทีผู้นำญี่ปุ่นกล่าวในช่วงเริ่มการประชุมว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นด้วยเหตุนี้เธอจึงเน้นย้ำมาหลายปีถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันพร้อมกล่าวว่าออสเตรเลียอยู่ในอันดับต้นๆสำหรับความร่วมมือลักษณะนี้นางทากาอิจิยังแสดงความคาดหวังว่าญี่ปุ่นและออสเตรเลียจะมีบทบาทนำในการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคภายใต้วิสัยทัศน์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างฉบับปรับปรุงใหม่นอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความพยายามเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดหาพลังงานระหว่างกันจะมีเสถียรภาพโดยคำนึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันในตะวันออกกลางทั้งสองยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงและยืนยันว่าสองชาติจะร่วมกันพัฒนาเรือฟริเกตรุ่นใหม่ของออสเตรเลียโดยอิงจากเรือชั้นโมงามิรุ่นปรับปรุงของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นนายโคอิซูมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นและนายซาฟรีซัมโซเอ็ดดินรัฐมนตรีกลาโหมของอินโดนีเซียได้เห็นพ้องที่จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันประเทศหลังญี่ปุ่นได้ผ่อนปลนข้อจำกัดการถ่ายโอนอุปกรณ์ลักษณะนี้ไปยังต่างประเทศทั้งสองพบกันที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเมื่อวันจันทร์ที่4พฤษภาคมรัฐมนตรีกลาโหมของอินโดนีเซียแสดงความยินดีต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่แล้วญี่ปุ่นได้แก้ไข3หลักการเกี่ยวกับการถ่ายโอนอุปกรณ์ด้านการป้องกันประเทศไปยังต่างประเทศรวมถึงแนวทางการดำเนินงานกฎเดิมซึ่งจำกัดการจัดส่งไปยังต่างประเทศไว้เพียง5หมวดเช่นการช่วยเหลือและการขนส่งได้ถูกยกเลิกไปการเปลี่ยนแปลงนี้เปิดทางให้สามารถถ่ายโอนอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงเช่นเรือคุ้มกันและขีปนาวุธได้ในหลักการเพื่อยกระดับการประสานงานให้มากขึ้นทั้งสองยังได้ยืนยันการจัดตั้งกรอบงานเพื่อการเจรจา3ระดับได้แก่ระดับรัฐมนตรีระดับรัฐมนตรีช่วยหรือปลัดกระทรวงและระดับผู้บัญชาการกองกำลังต่อมาทั้งสองได้ลงนามในเอกสารที่ระบุว่า2ฝ่ายจะขยายความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นความมั่นคงทางทะเลการบรรเทาภัยพิบัติและเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ

นางคาตายามะซาตสึกิรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นได้ให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB เพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจท่ามกลางวิกฤตในตะวันออกกลางนางคาตายามะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของ ADB เมื่อวันจันทร์ที่4พฤษภาคมที่อุซเบกิสถานในเอเชียกลางมีความห่วงกังวลในภูมิภาคนี้เกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตต่อความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารรวมถึงเศรษฐกิจนางคาตายามะกล่าวว่าความไม่แน่นอนทั่วโลกเป็นประเด็นเร่งด่วนสำหรับเอเชียแปซิฟิกทั้งภูมิภาคญี่ปุ่นจะทำงานร่วมกับ ADB เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมในการรับมือภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงนอกจากนี้ยังจะเสนอการลงทุนและเงินกู้ให้แก่ประเทศต่างๆเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนางคาตายามะกล่าวหลังการประชุมว่าห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงทั่วเอเชียการให้ความช่วยเหลือภูมิภาคนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อญี่ปุ่นเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดวิกฤตที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลางอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อญี่ปุ่นได้ข้อมูลรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าจำนวนเด็กในประเทศลดลงเหลือ13ล้าน3แสนคนซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นปีที่45แล้วกระทรวงกิจการภายในประเมินว่าจนถึงวันที่1เมษายนมีเด็กอายุ14ปีหรือต่ำกว่าจำนวน13ล้าน290,000คนลดลง 350,000 คนจากปีก่อนหน้าในจำนวนนี้มีเด็กผู้ชาย 6,810,000 คนและเด็กผู้หญิง 6,480,000 คนเมื่อแบ่งตามช่วงอายุยิ่งช่วงอายุเด็กน้อยลงจำนวนรวมก็มีน้อยลงเช่นมีเด็กช่วงอายุ12ถึง14ปีจำนวน 3,900,000 คนแต่มีเด็กอายุ0ถึง2ปีเพียง 2,130,000 คนปัจจุบันเด็กคิดเป็นร้อยละ 10.8ของประชากรทั้งประเทศลดลงร้อยละ 0.3 จากปีที่แล้วโดยสัดส่วนเด็กลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่52แล้วตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดเป็นอันดับ2ในกลุ่มประเทศที่มีประชากรมากกว่า40ล้านคนณวันที่1กรกฎาคม2568จากรายงานแนวโน้มประชากรโลกของสหประชาชาติรองจากเกาหลีใต้ที่มีเด็กร้อยละ 10.2ประเทศญี่ปุ่นฉลองวันเด็กแห่งชาติในวันที่5พฤษภาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมว่าเขาจะเริ่มปฏิบัติการที่ชื่อว่า Project Freedom เพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุเมื่อวันจันทร์ที่4ว่าเรือ2ลำได้แล่นผ่านช่องแคบแล้วกองบัญชาการกลางสหรัฐโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าเรือสินค้า2ลำแล่นผ่านช่องแคบพร้อมระบุว่าเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีอยู่ในอ่าวเปอร์เซียเพื่อช่วยเหลือนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเรียกปฏิบัติการนี้ว่าเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศในรายการ America's Newsroom ของ Fox News Channel เขากล่าวว่าเรือเหล่านี้บรรทุกไม่เพียงแต่พลังงานแต่ยังบรรทุกอาหารและปุ๋ยด้วยและว่ากองกำลังสหรัฐจะตอบโต้หากถูกยิงกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามได้ออกแถลงการผ่านสำนักข่าวทัสนิมเมื่อวันจันทร์ที่4โดยปฏิเสธว่าไม่มีเรือลำใดผ่านช่องแคบและเย้ยหยันข้อกล่าวอ้างของสหรัฐว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นพร้อมเสริมว่าเรือทุกลำที่ละเมิดหลักการของอิหร่านจะถูกสกัดกั้นด้วยกำลังสื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่ากองกำลัง

ทางทะเลของอิหร่านได้ยิงกระสุนเตือนใส่เรือพิฆาตของสหรัฐใกล้ช่องแคบเจ้าหน้าที่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งของตนที่เดินเรือผ่านช่องแคบถูกโจมตีและกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของโดรนอิหร่าน2ลำจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถิดจาก NHK World Japan มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
1: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่10เกี่ยวกับการถามราคาสินค้าครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามเป็นตัวเอกในบทสนทนาของเราทำมาที่ร้านขายเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์กับอายากะเพื่อนของเธอทำอยากจะได้เครื่องเป่าผมค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่10กันครับ
2: ตักซังอริมัสเน
3: สุโกยเดชโคเรวาซาราซาราเฮียโคเรวาทสยางาเดรไทป์
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: มาดูกันไปทีละบรรทัดครับ。
1: ทำทึ่งที่ได้เห็นเครื่องเป่าผมมากมายหลายชนิดค่ะ。
2: たくさんありますね。
0: มีเยอะแยะเลยนะคะ。
1: แล้วอายากะก็พูดว่า
3: すごいでしょ
0: สุดยอดเลยใช่ไหม
1: จากนั้นอายากะก็บอกให้ทำดูเครื่องเป่าผมแบบอื่นๆค่ะ
3: これはサラサラヘア
0: นี่ทำให้ผมสลวย
3: これはツヤが出るタイプ
0: นี่คือชนิดที่ทำให้ผมเงางาม
1: ทำถามว่า
2: へいくらですか
0: เท่าไหร่คะ
1: อายากะดูแต่เห็นว่าราคาบนป้ายแค่เขียนเป็นตัวแดงๆว่ากำลังลดราคา
3: เซลって書いてある
0: เขียนว่าลดราคา
3: 聞いてみよ
0: ลองถามดูเถอะ
1: ทำเรียกความสนใจของพนักงานขาย
2: すみません
0: ขอโทษค่ะ
2: このドライヤーはいくらですか
0: เครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะ
1: ทางพนักงานตอบว่า
4: 9900 yen です
0: 9,900 เยนครับ
1: ทำตกใจและพูดว่า
2: เอ๊ะ高すぎます
0: เอ๊ะแพงไปค่ะ
1: ทำถามราคาของเครื่องเป่าผมได้แต่เสียดายที่ราคานั้นเกินงบของเธอค่ะ
0: สำนวนหลักของวันนี้คือเครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะ
2: このドライヤーはいくらですか
0: คำว่า
5: この
0: แปลว่านี้และ
5: ドライヤ
0: ーคือเครื่องเป่าผมคำว่า
5: วะ
0: คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อการสนทนาของประโยคและ
5: いくら
0: เป็นคำบ่งชี้คำถามแปลว่าเท่าไหร่ต่อไปคือจุดสำคัญประจำวันนี้ครับในการถามราคาสิ่งของถามว่าเท่าไหร่ครับ
5: いくらですか
0: แล้วก็ใช้คำใดคำหนึ่งที่เราเคยเรียนไปแล้วเพื่อถามได้นะครับนี่นั่นโน่น
5: これそれあれ
0: เช่น
5: これはいくらですか
0: นี่เท่าไรคะและเมื่อทราบวิธีเรียกของสิ่งนั้นก็แทนที
5: ่これそれあれ
0: ด้วย
5: このそのあの
0: แล้วใส่คำนามที่ใช้เรียกของสิ่งนั้นลงไปครับ
1: อ๋อสำนวนหลักของเราจึงเป็นเครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะโคโนโดไรยาวะอิกระเดสกะนั่นเองนะคะลองฟังแล้วพูดตามค่ะ
5: いくらですかこのドライヤーはいくらですか
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาในร้านกันครับลูกค้าถามราคาของจากพนักงานครับ
3: すみません。この炊飯器はいくらですか
4: ？8700円です。
0: และนี่คือความหมายครับ
3: すみません。
1: ขอโทษค่ะ。
3: この炊飯器はいくらですか
1: หม้อหุงข้าวใบนี้เท่าไหร่คะ
0: คำว่า
5: ซุยฮังกิ
0: คือหม้อหุงข้าว
4: 8700 yen です
1: 8700 yen ครับ
0: คำว่า
5: เอ็ง
0: คือเยนซึ่งเป็นหน่วยเงินของญี่ปุ่นครับ
1: มาฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
5: この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
0: มาลองดูครับจะถามราคาของหูฟังที่วางขายอยู่บนชั้นสูงๆยังไงและเมื่อของสิ่งนั้นไกลจากทั้งเราและพนักงานขายจะใช้คำว่า
6: あのあの
0: วางก่อนหน้าคำนามคำว่าหูฟังออกเสียงว่า
6: イヤホンイヤホン
0: เชิญครับ
2: すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: มาถึงช่วงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องครับก่อนหน้านี้เราเรียนรู้ถึงวิธีนับถึง10
6: 10
0: คราวนี้เราจะเรียนไปถึงตัวเลขที่มากขึ้นครับก่อนอื่นคือเลข2หลักการนับหลัก10อย่าง20 30ก็แค่เพิ่มคำว่า10หรือ
6: 10
0: เข้าไปที่หลังตัวเลข2ถึง9ครับลองนับจาก10ไปถึง90เป็นภาษาญี่ปุ่นกันครับจะได้ว่าอย่างนี
6: ้10 20 30 40 50 60 70
0: 80 90ต่อไปคือเลข3หลัก100หรือ100คือ
6: 100
0: แล้วก็เหมือนก่อนหน้านี้ครับเพิ่ม100
6: 100
0: ต่อท้ายตัวเลขตั้งแต่2ถึง9ก็จะได้เท่านั้น100ครับ
1: งั้น200พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือนิต่อด้วย100ก็จะได้นิ100
0: ครับแต่การออกเสียงมีจุดที่อาจสับสนเล็กน้อยนะครับสำหรับ300ออกเสียงว่า
6: 300
0: 600ออกเสียงว่า
6: 600
0: และ800ออกเสียงว่า
6: 800
0: ไปถึง1,000ก็คือ
6: เซ็ง
0: ตรงนี้การออกเสียงจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับ3,000ออกเสียงว่า
6: ซันเซ็ง
0: 8,000ออกเสียงว่า
6: ฮัตเซ็ง
0: การบอกตัวเลขนั้นจะไล่จากหลักสูงๆไปยังหลักต่ำๆครับเช่น1,234ออกเสียงว่า
6: 1,234
0: ครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
1: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะวันนี้เราจะแนะนำธนบัตรและเงินเหรียญที่ใช้ในญี่ปุ่นค่ะ
0: ญี่ปุ่นมีธนบัตร4มูลค่าครับคือ 1,000 2,000 5,000 และ 10,000 เยน
1: ไม่ค่อยเห็นธนบัตรเก่าๆหรือยับๆเลยนะคะ
0: ครับก็เพราะว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะรวบรวมธนบัตรที่ฉีกขาดกลับไปโดยเร็วเพื่อนำไปทำลายและออกใบใหม่มาแทนครับอย่างธนบัตร 1,000 และ 5,000 เยนจะมีการนำออกไปจากระบบหมุนเวียนทุก1หรือ2ปีและมีใบใหม่เข้ามาแทนครับ
1: ได้ทราบมาว่าธนบัตรใบใหม่ๆก็มีบทบาทเฉพาะด้วยนะคะ
0: ใช่ครับเมื่อจะมอบเงินสดเป็นของขวัญอย่างเช่นสำหรับงานแต่งงานหรืองานฉลองอื่นๆก็จะใช้ธนบัตรใหม่ใส่ซองเป็นการฉลองสำหรับโอกาสนั้นครับ
1: อย่างนี้นี่เองนะคะ
0: ส่วนเงินเหรียญของญี่ปุ่นมี6ชนิดครับได้แก่1เยน5เยน10เยน50เยน100เยน500เยนนะครับแล้วก็โปรดระวังว่าตู้ขายของอัตโนมัติไม่รับเงินเหรียญ1เยนและ5เยนครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ
1: ในบทเรียนต่อไปอย่าพลาดติดตามนะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan
7: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.